0: จอดกระชั้นเซนจอดจะรอดละโลละเลยสั่นเลยรบารีห้องอยู่ว่า
1: ลาเรกามาเลยล่ะ
0: เรกามาเลยสุราห์